แม่กะเอ็มสิระวันไตได้กินตะกะวะปงจะไปมอโนวะชวนอีเมงานะอีปานะเปอาวานเนเมรุยานะสินะสิปุนะสิปุตรุนะเมยอนตระวะปานะเปอาไกนะเปนะเอสกุเมตังิรานะปาสีมุริโซอายตังิรากิอิเรียนะเตปุนะแดดอิสแฮนด์